0: approximately what a tree absorbs in a year, it would be like Hong Kong has added 7 million trees. Carbon neutrality starts with you. Visit ecc.org.hk to learn more. It's my
1: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
2: Life is for the living. You have to make the most of it.
1: On Family.
2: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
1: Life with drugs. No life at all.
3: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการเสียงภาษาไทยในฮ่องกงรายการสยามเมืองยิ้มดำเนินรายการโดยบังออนธรรมสอนและอัธพบหมายรอกลางเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อาร์ต
0: สวัสดีครับพี่ตู่ครับ
1: โอ้วันนี้มาถึงที่เลยนะคะ
0: ใช่ใช่ดีใจมากๆเลยครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและน้องๆในเรือนจำที่รับฟังผ่านรายการวิทยุนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามยิ้มค่ะพี่บอลธรรมสอนหรือครูตู่ค่ะ
0: ครับก็ทักทายกันครับในช่วงไลฟ์สดของรายการสยามยิ้มครับในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมกลางเดือนพอดีเลยวันนี้ฮะก็อะไร
1: 16
0: 16เป็น26พูดถึง10วันนะก็ทักทายกันนะครับเข้ามาได้ไม่ว่าใน Facebook หรือนะช่องทางอื่นๆเนาะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญของเราเนาะพี่อัดเนาะจะเป
0: ็
1: นใครนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและน้องๆนะคะได้ไปรับฟังแขกในรายการของเราว่าท่านเป็นใครนะคะพี่อัดคะวันนี้วันที่16พฤษภาคมมีข่าวดีจากพี่อัดไหม
0: หลายๆท่านอาจจะมีลุ้นโชคนะก็เอาใจช่วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงก
1: ่
0: อนนะอันดับแรกนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาเขานานมากนะประมาณ16ปีแห่งความร้อน
1: 16ปีค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้คุยกับโปรแกรมดีเรคเตอร์อยู่นะคะก็บอกว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่อยู่ยาวมากเพราะว่ารัฐบาลฮ่องกงนะคะก็ให้การสนับสนุนว่ารายการเสียงภาษาไทยของเรามีประโยชน
0: ์ใช่ครับ
1: แล้วก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องชาวไทยในฮ่องกงรวมถึงคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆที่ชมผ่าน Facebook ของเรานะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแชร์แบ่งปันประสบการณ์ของชีวิตนะคะมาเป็นแขกของรายการทำให้รายการของเรานะคะอยู่ยงคงกระพันนานถึง16ปีต้องขอขอบคุณมาอย่างทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราทั้ง2 คน
0: แฟนๆรายการของเราเนาะไม่ว่าจะอยู่ฮ่องกงหรืออยู่ต่างประเทศนะก็ค่อนข้างหลายประเทศทีเดียวแต่ที่เราไลฟ์สดก็มีทักทายเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะพี่อัดขาเดียววันนี้มีใครทักทายเข้ามาบ้างแล้วเอ่ยนะคะมีพี่วารุณีนะคะเป็นท่านแรกเลยนะคะบอกว่าสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะม
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ณจ
0: ุ
1: ธามาศนะคะพี่จุธามาศศักวุฒินะคะแล้วก็คุณครูประโมทตอนนี้ก็ชมรายการของเราอยู่นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะพี่อัดค่ะวันนี้มีรายการอะไรมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างคะ
0: นอกจากเราจะมีแฟนๆรายการที่เขียนจดหมายเข้ามาขอเพลงครับเราก็ยังมีประกาศจากทางรัฐบาลนะฮ่องกงซึ่งเราจะขาดไม่ได้สักครั้งเลยนะครับต้องนำมาให้คนไทยหรือว่าแฟนๆรายการได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของคนที่อยู่ในฮ่องกงเนาะแล้วก็ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรืออะไรต่างๆฮะที่

0: สำคัญฮะก็จะนำมาแจ้งให้กับแฟนๆได้รับทราบกันนะครับผม
1: ค่ะและวันนี้นะคะพี่อัดคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจะเป็นใครนะคะต้องให้พี่อัดแนะนำแล้วล่ะค่ะ
0: ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยฮะทางรายการสยามเมืองยิ้มได้รับเกียรติจากท่านกงสุลฝ่ายแรงงานนะครับเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: พ
2: ี่อ
3: ัดสว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มทุกท่านนะคะ
1: ค่ะท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนะคะเราก็มักจะเรียกง่ายๆว่าท่านกงสุลฝ่ายแรงงานหรือว่าท่านหัวหน้านะคะท่านหัวหน้าออนอนงค์ค่ะ
0: ครับท่านหัวหน้าออนอนงค์ศรีสวิทธานนท์นะครับค่อนข้างจะชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าด้วยความที่ผมอาจจะคุ้นเคยกับท่านนะเพราะว่าก็เคยทำงานร่วมกับท่านนะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ท่านมาประจำการ
3: ก็ใหม่
0: น่ารักท่านเป็นคนน่ารักมากครับเป็นกันเองมากนะครับ
1: ค่ะก็ขอต้อนรับท่านหัวหน้าฝ่ายรายงานหรือว่าท่านหัวหน้าออนนะคะเข้าสู่รายการสยามเมืองยิ้มนะคะซึ่งเป็นรายการที่ท่านเคยมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราเมื่อน่าจะประมาณ4ปีที่แล้วมั้งคะ
3: น
1: ะคะแล้วก็มาได้พูดคุยถึงภารกิจของสำนักงานแรงงานในเมืองฮ่องกงในช่วงนั้นท่านดำรงตำแหน่งรองกงสุลฝ่ายแรงงาน
3: ใช่ค่ะ
1: แต่มาครั้งนี้นะคะมาในการปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นก็คือเป็นหัวหน้าเนาะพี่อัดเนาะซึ่งการเป็นหัวหน้ากับการเป็นรองเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหมคะท่าน
3: ต้องบอกว่าต่างกันเยอะๆเลย
1: ค่ะขออนุญาตท่านเสียงดังนิดนึงค่ะ
3: ก็ต่างกันเยอะมากๆค่ะอย่างตอนที่เรามาครั้งแรกเราเป็นรองนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบเราก็จะอยู่ในสำนักงานซะเป็นหลักนะ
1: คะ
3: แล้วก็การดูแลก็คือเราซัพพอร์ตทางคนที่เป็นท่านที่เป็นกงสุลณตอนนั้นนะ
1: คะ
3: แต่ตอนนี้พอเรามาอยู่ใน
1: ตำแหน่งหนึ่ง
3: ที่สูงขึ้นก็คือความรับผิดชอบเราเนี่ยก็คือทั้งในสำนักงานแล้วก็ทั้งดูแลแรงงานไทยที่อยู่ในฮ่องกงแบบเต็มตัวค่ะ
1: ยิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่า
3: น่าจะไม่ผิดจากคำนั้นเลยค่ะ
1: ท่านได้มาดำรงตำแหน่งนี้ได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ย
3: มาตอนเดือนวันที่10กุมภาค่ะ
1: 10กุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภาโอ้ได้หลายเดือนอยู่เหมือนกัน
3: ได้เพราะว่าเป็นตรงกับวันเกิดคุณพ่อบินมาตอนวันเกิดคุณพ่อพอดี
1: นะคะก็อยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าในช่วงที่ท่านเป็นรองกงสุลอยู่ในช่วงของกี่ปีมาแล้วนะคะ
3: ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วค่ะปีสุดท้ายที่อยู่คือปีที่เป็นโควิดช่วงโควิดพอดีค่ะช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพาคนกลับไทย
1: ค่ะ
3: ช่วยทางสถานกงสุลใหญ
1: ่ค่ะก็ช่วงนั้นกับช่วงนี้ความแตกต่างในเรื่องของแรงงานมีความแตกต่างกันมากไหมคะในเรื่องของปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะ
3: จริงๆกลับมาต้องบอกว่ามาที่ที่คุ้นเคยนะคะก็จะเหมือนเดิมเจอผู้คนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยก็คือเจอพี่ๆกลุ่มสหภาพกลุ่มสมาคมต่างๆเนี่ย
1: ค่ะ
3: รู้สึกเลยคำแรกที่บอกพี่เขาว่าพี่ๆหน้าตาสดใสขึ้นมากรู้สึกแฮปปี้รู้สึกทุกคนแบบดูมีความสุขขึ้นมากเลยโอ
1: ้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนอยู่ฮ่องกงเนี่ยนะคะก็จะแก่ช้า
3: เราไม่ไปพร้อมกัน
1: ช้าไปนิดนึงกินช่วงไปนิดนึงก็จะแก่แก่ช้านะคะเพราะว่าอากาศเนาะท่านเนา
3: ะ
1: แล้วก็ลักษณะการทำงานนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะเห็นด้วยแหละนะคะว่าเราอยู่ฮ่องกงเนี่ยดูสุขภาพดีนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามท่านในเรื่องของผู้ช่วยแม่บ้านเพราะว่าตอนนี้ก็มีการถามว่าเอ๊ะทำไมผู้ช่วยแม่บ้านเราเนี่ยหน้าใหม่ๆไม่ค่อยมีเข้ามาเลยยังไงคะ
3: ที่สัมผัสได้ก็คือเจอท่านเก่าๆที่เคยเจอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของเงินเดือนด้วยค่ะพี่ตู่ก็คือเงินเดือนเนี่ยก็จะเท่าๆกับที่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาก็จะน้อยลงค่ะก็จะส่วนใหญ่พอเขามีทางเลือกอื่นก็จะไปที่เงินเดือนเยอะกว่า
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้แรงงาน
3: เง
0: ินเดือนไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจ
1: ค่ะก็เงินเดือนถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนี้ 5,000 กว่า
0: 5,100 เหรียญ
1: 5,100 เหรียญสมัยก่อนแต่ก็รัฐบาลฮ่องกงก็จะขึ้นปีละ100นะคะใครที่เป็นแม่บ้านเนี่ยก็จะทนปีละ100เนี่ยนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่กลับไปแล้วก็กลับเข้ามาอีก
3: ใช่
1: ไหมคะแล้วปัญ

0: เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่แรงงานจะบินเข้ามาเนี่ยได้มีการอบรมไหมคะทางกรมการจัดหางานหรือกระทรวงเนี่ยอบรมคือให้ภาพที่เห็นชัดเจนกับแรงงานกลับมาไหมคะ
1: สำหรับคนที่ไปรายงานตัวที่กรมจัดเขาก็จะมีอบรมให้นะคะแล้วก็หรือที่ผ่านเอเจนซี่ฝั่งไทยก็จะมีอบรมอยู่แล้วแต่คนที่มาไดเรกต์เข้ามาเลยเนี่ยก็คือเราจะกำหนดให้เขามารายงานตัวกับเราเนาะซึ่งพอมาเนี่ยเราก็จะเทรนเขาบอกเขาว่าจะต้องสภาพความเป็นอยู่ต้องเป็นยังไงกฎหมายเบื้องต้นต้องเป็นยังไงสิทธิที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างเขาแล้วก็ให้วัตถุประสงค์ของการที่อยากให้ทุกคนมารายงานตัวนะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่ามีเราอยู่ตรงนี้วันถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็จะมาติดต่อเราได้โดยตรงค่ะ
0: ก็รู้ว่าเกิดปัญหาต้องไปที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะเกิดปัญหาต้องหาพี่อัดหรือเปล่า
2: ก็มีช่องทางให้ติดต่อครับ
0: ค่ะก็ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาหรือว่าอยากจะเรียกว่าอะไรอยากจะแบบบอกเล่าในเรื่องของปัญหาที่พบอาจจะเป็นส่วนตัวหรือเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นได้ยินอะไรมาเนี่ยพิมพ์กันเข้ามาค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะท่านกงสุลฝ่ายแรงงานนะคะก็อยู่กับเราแล้วนะคะเรามีโอกาสเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าจะได้แบบตอบให้อย่างแบบถูกคนเลยอ่ะนะคะไม่ต้องไปคิดกันเองนะคะวันนี้ค่ะน้องวัฒนาไม้นะคะพี่อัดขาก็ทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะขาประจำเลย
2: คุณเตยนะครับก็สวัสดีโอ้คุณเตยน่ารักมาก
0: คุณพิตตี้มานะคะพี่สมพรช่างทองนี่ก็อยู่เป็นอาสาสมัครของสำนักงานแรงงานมาตั้งแต่ต้นๆแล้วก็เป
2: ็
0: นอาสาด้วยนะคะน้องพี่วารุณีนะคะพี่จุธามาศนะคะโอ้โหเนี่ยพี่จุธามาศศักกะทวุฒิเนี่ยนะคะโอ้โหในวันแดนซิ่งวันเต้นของสำนักงานแรงงานเนี่ยเป็นอาสาไม่สูตรพี่อาจจะอุ้ยไปเรื่อยหมายถึงกำลังจะบอกว่าพี่เขาเป็นคนเตรียมงานเผาลูกโป่งอะไรสารพัดนี่เนี่ยอะไรก็ไม่รู
2: ้ตอนเต้นไม่เห็นเลย
0: พี่เขาไม่เต้นพี่เขาทำงานนะคะแล้วก็คุณครูประโมทนะคะนี่ขาประจำครูประโมทนี่เป็นอาสาของสยามเมืองยิ้มด้วยนะคะสามารถจัดรายการแทนใครบางคนได้ด้วยนะคะ
1: ไอ้จ๊ะโดนเลยขาเก้าอี้สารเพียร
0: ต้องขอทักทายมายังท่านอดีตรองกระสุนฝ่ายแรงงานค่ะท่านทิตารีภัยนะคะท่านจะเข้ามาให้กำลังใจพวกเราทุกครั้งค่ะท่านหัวหน้า
2: ขอบคุณมากเลยครับ
0: แล้วก็
2: ดอนเมืองนวดแผนไทยนี่ใครเอ่ยคนน
0: ี้พี่ริน
2: อ
0: คนสวยของเรา นะคะต้องขอบคุณมากนะคะติดตามชมกันมีร้านนวดอยู่ที่นี่นะคะมีคนที่เข้ามาเป็นแฟนคลับในรายการก็มีหลากหลายอาชีพมีทั้งเป็นเจ้าของเองนะคะแล้วก็เป็นคนงานเองทีนี้ว่าจะถามอะไรลืมไปซะแล้วเนี่ยนะคะ มีคำถามเข้ามายังท่านกงสุลฝ่ายแรงงานไหมคะมีอะไรจะคุยกับท่านผู้บังคับบัญชาไหม
2: ครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับท่านหัวหน้าแล้วก็มาออก
0: แ
2: ร
0: งมุมน
2: ี้ฮะก็สั่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี่ก็จะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะให้ท่านพูดถึงในภาพของการที่มาโพสต์นี้นะครับว่าท่านมีแนวยังไงที่จะดูแลคนไทยหรือว่ามีตรงไหนที่จะแนะนำคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงว่าควรจะเป็นยังไงนะในภาพที่ท่านมองคนไทยที่นี่ครับ
1: จริงๆโพสต์นี้ก็จริงๆไม่ได้ต่างจากโพสต์เดิมนะครับเป็นอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเราก็มากขึ้นเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลคนไทยโดยนโยบายของกระทรวงแรงงานนะคะก็จะให้ดูแลคนมีหน้าที่ขยายตลาดแรงงานดูแลคุ้มครองคนไทยตามกฎหมายให้ความรู้สิทธิประโยชน์นะคะต่างๆก็มีอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเราอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อยู่ตลอดนะคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเนาะทางสำนักงานแรงงานนี่ก็มีผู้มีความสามารถเยอะทั้งเจ้าหน้าที่มีทักษะโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือใช่ไหมคะคุ้มครองช่วยเหลือในมุมของมิติของการทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนทางสำนักงานแรงงานเนี่ยมีการทำงานด้านเครือข่ายออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆเราด้านเครือข่ายอย่างแรกเลยก็คือเรามีอาสาสมัครแรงงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่เรามีประจำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ในแง่ของชุมชนเนี่ยค่ะต้อง ต้องบอกว่าทั้งกลุ่มสมาคมสหภาพวัดหรือโบสถ์ท
2: ุ
1: กอย่าง

0: น่วยงานที่อาจจะเอ่ยไม่ครบนะคะต้องบอกว่ามีการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานแรงงานเป็นอย่างดีมากๆค่ะยกตัวอย่างวันแรงงานที่ผ่านมาค่ะ
1: เต้น
0: วันนี้เราจัดงานแอโรบิกที่วันชัยนะเป็นงานชุมชนไทยสัมพันธ์และวันแรงงานแห่งชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร่วมหน่วยงานร่วมจัดก็คือเป็นสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงแล้วก็สำนักงานแรงงานนะคะก็ได้พี่ๆจากกลุ่มสมาคมสหภาพต่างๆกลุ่มโบสถ์กลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่ส่งผู้นำเต้น แล้วก็มาช่วยเป็นอะไรนะจัด
2: สถานที
0: ่จัดสถานที
2: ่เตรียมงาน
0: ช่วยเตรียมงานท
2: ุ
0: กอย่างค่ะน่ารักมากคือทุกอย่างสำเร็จออกมาได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากสำนักงานแรงงานอย่างเดียวค่ะก
1: ็
0: คือเกิดจากเครือข่ายทั้งหมดที่เรามีค่ะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1: ค่ะก็อันไหนที่ร่วมมือกันได้นะคะเพราะว่าต้องเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันเนาะต้องพึ่งพิงกันเนาะพึ่งพิงอาศัยกันนะคะแต่ส่วนใหญ่พวกเราแรงงานจะพึ่งพิงอาศัยหน่วยงานซะเยอะนะคะถ้างั้นก็ต้องเตรียมอ้าแขนเปิดรับพวกเราแล้วนะคะซึ่งเราก็อย่างของในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเราก็ทางกลุ่มสมาคมหรือแล้วก็กลุ่มอพม.ก็มีการจัดอบรมนะคะก็ขอทางสำนักงานแรงงานนะคะได้ส่งบุคลากรวิทยากรมาช่วยอบรมในเรื่องของกฎหมายแรงงานนะคะก็ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะดีแบบคือเป็นอะไรที่เหมือนเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในส่วนของแรงงานอื่นนะคะนอกอันนี้เราพูดถึงผู้ช่วยแม่บ้านนะคะผู้ช่วยแม่บ้านเมื่อกี้ท่านหัวหน้าบอกว่าจำนวนเราที่มันไม่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเงินเดือนไม่ค่อยเร้าใจนะคะแล้วเราเจออีกอย่างนึงค่ะท่านหัวหน้าก็คือว่าส่วนใหญ่แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านเราก็จะเปลี่ยนสถานะก็คืออัปเกรดตัวเองขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เวลาจบสัญญาแล้วก็จะไปประเทศอื่นในมุมของท่านหัวหน้าคิดว่าถ้าเราทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านในเนี้ยแล้วก็เก็บเงินกลับไปเปรียบเทียบกับไปเป็นเกาหลีแล้วก็ไปเหมือนเราผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเอาท่านมุมมองแนวคิด
0: คือถ้าในมุมมองของออนนะมองว่าถ้าที่ไหนก็ได้ที ่สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายไม่จำเป็นต้องเป็นที่นั่นที่นี
1: ่
0: แต่ขอให้ทุกคนเนี่ยตระหนักตลอดเวลาที่จะเดินทางเข้าไปค่ะให้ไปอย่างถูกกฎหมายมีตัวตนแล้วจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายประเทศนั้นๆค่ะ
1: เห็นไหมต้องถูกกฎหมายด้วยนะคะแต่ทีนี้ก็มีคนรู้จักหลายๆคนนะคะก็มองว่าบางทีเนี่ยก็ต้องอดทนอะแบบไปแบบผิดกฎหมายแล้วมันได้เงินเยอะกว่ายอม3ปี4ปี5ปีอันนี้ก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายเนาะแต่ในทางหน่วยงานก็ไม่ได้สนับสนุนพวกเราเองก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะพี่อัด
2: เราร
1: ู้สึกจะเครียดไปหรือเปล่าเนี่ยพี่บอลมาที่ห้องส่งเนี่ยเครียดหรือเปล่าคะเน
2: ี่
1: ย
2: ทักทายแฟนๆเข้ามานิดนึงนะครับก็จะมีโชคบุราลักษ์นี่ก็คือน้องเอของเราเองก
1: ็
2: ชมนะครับว่าท่านยังน่ารักเหมือนเดิม
1: ตายนี่เขาชม
0: ไปเลยหนึ่งไลค
1: ์เขาชมเป็นตัวหนังสือโอ้ย
2: ใช
1: ่
2: ไงก็ใช่ไงแล้วก็ยังมีคุณเรไรนะครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้รูปหัวใจลอยไม่หยุดเลยนะก็คุณจรนันท์ศรีเชียงใหม่สวัสดีทุกท่านนะครับผม
1: ค่ะแล้วก็มีหลายท่านก็บอกว่าขอยินดีต้อนรับท่านหัวหน้าออนนะคะน้องปาร์คบอกยินดีต้อนรับค่ะนะคะน้องปาร์คนี่บอกว่าขอบคุณท่านหัวหน้าออนอนงไม่ถือตัวเป็นกันเองมากมากอุ้ยไม่ใช่น้องปาร์คน้องหมายนะคะเก่งด้วยโอ้โห
2: แล้วก็ยังมีบอกว่า
0: ลอยแล้วลอยแล้ว
2: งาน
1: ลอยท่าน
2: งานวันแรงงานนี้รางวัลรับกันจุกๆเลย
1: อยากให้ทุกท่านนะคะได้คอมเมนต์มาในเรื่องของงานวันแรงงานที่ผ่านไปนะคะว่างานวันแรงงานออกมาในลักษณะนี้เนี่ยโอเคไหม
0: ถูกใจกันไหมคะ
1: ถูกใจไหมคะเผื่อว่าสำนักงานแรงงานอยู่ที่นี่แล้วเผื่อว่าปีนี้ถูกใจปีหน้าเอาใหม่
0: เสนอไอเดียกันได้นะคะ
1: หรือปีนี้แบบมันไม่ค่อยเข้าท่าก็เสนอเข้ามา
0: ได้หลายท่าอยู่นะคะ
1: ได้หลายท่า
0: เต้นตามไม่ค่อยทัน
1: เชื่อไหมคะท่านหัวหน้าคะวันแรงงานจบไปวันอาทิตย์นะ5วันก็ยังเต็ม Facebook อยู่เลยเฟซแตก
0: ปื้มมากค่ะนี่ไปตามส่องทุกเฟซเลยค
1: ่
0: ะ
1: ส่อง
0: ตามกดไลค์น่ารักกันมาก
2: คุณแทนที่แทนเข้ามาแล้วครับแทนที่แทนน้องแทน

0: พี่แทนน้องแทนนะคะโอ้วันนี
1: ้
0: นะคะ
1: โอ้วันนี้แขกเราค่อนข้างหัวใจส่งไม่หยุดเลยขอบคุณมาก
0: วันนี้คุณครูประโมทนะคะมีสินบนอะไรบ้างกี่ครกบอกมานะคะคราวที่แล้ว
1: บอกไม่เครียดเลย
0: นะคะพรุ่งนี้เราจะได้เอาหลายๆครกนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคือเราอย่างนี้ค่ะท่านหัวหน้าคะเราจะดูว่าถ้าไลฟ์สดเราเนี่ยเราจะบอกถ้าคนเข้ามาดูถึง30คนในช่วงของเรียลไทม์เนี่ยนะคะเราก็จะมีส้มตำกี่ครกให้
2: ถึงหรือยังคะเดี๋ยวช่วย
0: ยังเลยได้เดี๋ยวช่วย
1: ช่วยกดช่วยกดเยอะๆ
0: ช่วยกดเยอะๆ
2: ขออยากไปร่วมด้วย
0: ค่ะทีนี้เห็นว่ามาเก๊ากับฮ่องกงเนี่ยเหมือนกับอยู่ที่เดียวกันเลยอ่ะนะคะที่มาเก๊ามีรายงานแม่บ้านไหมฮะ
2: มาเก๊านี่จะเน้นไปทางภาคบริการนะคะต้องเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่ใกล้จบอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานเกี่ยวกับตำแหน่ง attendance หรืออะไรที
0: ่
2: เป
0: ็
2: นโรงแรมค่ะก็เราก็มีความร่วมมือกับโรงแรมหลายๆโรงแรมอยู่ที่จะ
0: เปิดตลาด
2: นำเข้าใช่ค่ะเปิดตลาด
0: ดีจังเลยนะคะ
2: เงินเดือนค่อนข้างน่าสนใจนะคะน่าสนใจมาก
0: อายุสักเท่าไหร่ดีคะ
2: เขาจะมีช่วงอายุของเขาอะค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณจบใหม่ๆก็ประมาณ22อัพอะไรเงี้ยค่ะไม่เกิน35แล้วแต่ตำแหน่งงานอ่ะนะคะบางตำแหน่งที่สูงขึ้นก็จะใช้ประสบการณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็ผู้ช่วยแม่บ้านมีบ้างไหมคะในนั้น
2: ไม่แทบไม่ค่อยมีค่ะน้อยไม่ได้เยอะมาก
0: เห็นไหมคะ
2: พ่อครัวแม่ครัวเนี่ยจะเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะเหมือนพ่อครัวแม่ครัวในฮ่องกงท่านหัวหน้าได้ไปเยี่ยมกลุ่มกุ๊กบ้างหรือยังคะ
2: ได้มีไปบ้างแล้วค่ะ
0: ปัญหามีไหมคะกลุ่มกุ๊ก
2: ปัญหาก็มีบางอย่างที่ต้องบอกว่าเคสมารับน้องใหม่นะคะก
0: ็
2: เจอเคสของโกลเด้นไทยเขาปิดกิจการพอดี
0: ร้านอาหารชื่อโกลเด้นไทย
2: ใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็เราก็ช่วยเหลือติดต่อในการดำเนินคดีอะไรไปอะค่ะก็ไปตามขั้นตอนนะคะ11คน
0: ก็คือปิดตัวลง
2: ใช
0: ่แล้วก็ไม่ได้จ่าย
2: ใช่ค่ะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะจ้างตรงมาเองญาติชวนมาแล้วก็อะไรอ่ะเราอยากให้ท่านทำเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศนะคะจ่ายประมาณ400บาทแต่ว่าเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นสมมติอย่างเช่นว่าไม่มีที่พักโดนล้มละลายบริษัทล้มละลายแล้วไม่มีที่พักกระทันหันมันยังมีเงินที่จะซัพพอร์ตในการเช่าอยู่ระหว่างเช่าที่พักระหว่างที่เราดำเนินคดีกับทางขึ้นศาลกับทางเลเบอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสนับสนุนให้ทุกคนเป็นสมาชิกค่ะทั้งฝั่งมาเก๊าเนี่ยส่วนใหญ่จะน้อยมากที่จะพ่อครัวแม่ครัวจะมีบัตรกองทุนก็อยากให้รณรงค์ให้ทุกคนช่วยสมัครกันนิดนึง
0: เรียกว่าบัตรกองทุนใช่ไหมคะซึ่งบัตรกองทุนนี
1: ้ในกรณี
0: สามารถแรงงานทุกประเภท
2: สามารถที่จะไป
0: สมัครเป็นสมาชิกที่กรมการจัดหางานท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคะที่เข้ามาทำงานต้องเป็นทำงานเข้ามาแบบคอนแทร
2: ค
0: ใช่ไหมคะแล้วคนที่เป็นเพอร์มาเนนท์ที่นี่ก็ไม่มีสิทธิ์ละ
2: ค่ะเพอร์มาเนนท์ที่จะได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ว
0: โอเคถ้างั้นก็ท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะที่รับชมรายการนี้นะคะหากท่านเป็นผู้ช่วยแม่บ้านหากท่านทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่ได้รับจ้างตรงมาจากประเทศไทยเนี่ยควรใช่ไหมคะ
2: ควร
0: สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนโอ้โหนี่เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเนี่ยท่านหัวหน้านำมาบอกข่าวให้กับพวกเราเป็นเรื่องดีเพราะเรายังไม่คิดจะถามเรื่องนี้เลย
2: เห็นพอได้ประโยชน์ตั้งแต่ตอนโควิดมีการเลือกจ้างเกิดขึ้นกับทหารเหมือนกันแล้วคนกลุ่มนี้ก็กว่าที่จะได้กลับเพราะตอนนั้นปิดสนามบินนะคะ
0: เ
2: ขาก็จะต้องมีเงินที่จะซัพพอร์ตตัวเองในการเช่าที่อยู่เนา
0: ะ
2: เงินตรงนี้ก็จะช่วยเขาได้ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้มากนักเพราะเราจ่าย400บาทแต่ว่าก็ทำให้สามารถประคองไปได้จนฟ้าเอ่นั่นฟ้าเปิดอะค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาอย่างเคสหลายๆเคสที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดปัญหาขึ้นเงินกองทุนตรงนี้ก็ช่วยได้
0: มีหลายท่านนะคะที่ญาติเสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าอย่างของน้องแหม่มพี่สาวหมายเนี่ยนะคะก็ได้รับเงินกองทุนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้ช่วยแม่บ้านนะคะบอกต่อๆกันไปนะคะใครที่มาทำงานผู้ช่วยแม่บ้านก็ลองถามดูว่าเป็นบัตรสมาชิกกองทุนไหมซึ่งเรื่องนี้รณรงค์กันมานานมากนะคะแต่ว่ามีหมดอายุไหมคะ
2: มีหมดอายุค่ะแต่ว่าเราสามารถต่อแล้วตอนหลังรู้สึกกรมจัดเขาจะมีสมาร์ททีโอเอที่สามารถต่อได้ก็ตรงนั้น ถ้ายังไม่เริ่มก็ไปสมัครก่อนที่กรมจัดที่กรมจัดที่ไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องต่อก็คือต่อทางแอปทางอะไรได
0: ้ถ้างั้นใครมีข้อสงสัยก็ตรงไปที่สำนักงานแรงงานได้เลยในเรื่องของบัตรสมาชิกกองทุนลองดูตัวเองก่อนนะคะว่าเราทำงานเป็นแม่บ้านก็ดีหรือว่าเป็นกุ๊กเป็นนวดที่จ้างมาโดยตรงเนี่ยนะคะก็ลองดูว่าเป็นไหมถ้าไม่เป็นติดต่อไปที่สำนักงานแรงงานเบอร์โทรอะไรคะพี่อาจ
1: 2845-0086ครับผมและอีกเบอร์นึงครับ
0: 2845-0961พี่ตู่จำได้ยังมีอีกนะ2353-2352เยอะไปหมดเลย
2: ใครเข้ามาอีกเรื่องนึงใครเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะมารายงานตัวได้นะคะ
0: อ๋อรายงานตัว
2: มาให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนสำนักงานเลยตรงนี้เกิดอะไร
0: ขึ้นอาชีพใช่ไหมคะ
2: ทุกอาชีพค่ะเราก็อยากให้ทุกคนมาเจอมาอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ามีปัญหาจะติดต่อเรายังไงค่ะ
0: ค่ะขึ้นมารายงานตัวนะคะพี่อัดยินดีที่จะเลี้ยงข้าว
3: ครับ
0: มีน้ำมีท่าต้อนรับนะคะ เพราะว่าสมัยนี้สำนักงานแรงงานก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับแรงงานทุกๆคน
1: ใช่ฮะ
0: โดยเฉพาะยุคนี้ยุคของท่านหัวหน้าออนอนง
2: เป็นมิตรนะฮะไม่ใช่มิตร
1: ที่มิตรสาชีพไม่ใช่มิตรสาชีพมิตรแท้
2: ม
1: ิ
2: ตรแท้มิตรแท้
1: ครับผม
0: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทาง Facebook ของหลายๆคนนะคะก็ได้ลงโพสต์ในเรื่องของการไปทดสอบทักษะฝีมือเรียกชื่ออะไรนะอาหาร
2: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยค่ะระดับ1ระดับ2แต่รอบนี้มีสอบระดับ1นะคะ
0: ค่ะจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นกุ๊กที่ทำงานร้านอาหารเท่านั้น
2: สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถรับรองตัวเองได้ว่ามีประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหารหรือทุกวันนี้ทำอาหารก็แล้วเกิน3ปีจะต้องทำหนังสือรับรองตัวเองเนาะแล้วก็สมัครได้ค่ะ
1: มีประสบการณ์ก็สามารถ
2: สมัครได้ใช่
0: ค่ะ20แล้วพี่อาจ20แล้ว นะคะคนเข้ามาชม20เหลืออีก10ท่านวันพรุ่งนี้วันที่17นะคะเราจะมีนัดส้มตำกันนะคะ 16:30 นะคะลุ้นกันค่ะน้องหมายลุ้นหน่อยนะคะ ค่ะในช่วงของวันแรงงานมีใครคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์เนี่ยหมายถึงว่าแนะนำเข้ามานะไม่ใช่ว่าอุ๊ยดีแล้วดีสุดๆ23แล้วพี่อาจ
2: 23เป็นเอเจนต์ปีหน้า
0: ใช่เผื่อเป็นเอเจนต์จำปีหน้านะคะซึ่งวันนี้ก็ได้คุยกับท่านหัวหน้าอยู่นะคะว่าเป็นมิติใหม่เป็นเรื่องดีมากเลยนะคะที่เราเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะแล้วโดยเฉพาะเสื้อฟรีด้วยเนี่ย
2: สวยมาก
0: สวยปีหน้าเห็นว่าจะเป็นเสื้อกล้ามว้าวแหว่งนะคะบินมาเลยปีหน้าคือพี่อา
1: ร์ตนะค
0: ะโอ้โหว้าวกันเต็มเฟซเลยทีนี้นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะท่านหัวหน้ามีอะไรที่อยากจะแบบคุยหรือว่าอยากจะบอกที่หนักใจแล้วก็แบบอยากที่จะแบบอยากให้ทุกคนรู้อ่ะอยากให้คนไทยในนี้อยากให้แรงงานได้รู้อ่ะคือมีอะไรอยู่ในใจที่อยากจะบอกอะค่ะ
2: จริงๆไม่ได้มีอะไรหนักใจมากนะแต่ว่าต้องบอกว่าที่เห็นดีกว่าว่าช่วงนี้ค่ะก็มีคนไทยคือทางตำรวจก็อาจจะมีลงตามพื้นที
0: ่
2: จับตามอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนทำงานตามคอนแทรคเนาะอย่างเช่นที่อยู่บางทีที่อยู่เราระบุว่าจะทำที่อยู่ที่นี่แต่เราไปทำอีกที่หนึ่งมันก็จะทำให้เราถูกจับอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ทุกคนทำงานตามคอนแทรคไปนะคะอย่าไปทำอะไรที่จะผิดกฎหมาย
0: อย่าไปรับพัฒน์ท
2: าง ประมาณนั้น
0: โดยเฉพาะแม่บ้านใช่ไหมคะ
2: แม่บ้านพ่อครัวแม่ครัว
1: พ่อครัวก็เหมือนกัน
2: พ่อครัวก็ต้องดูนะคะว่าสัญญาเราเนี่ยระบุไว้กี่ที่ที่เราจะทำงานได
0: ้
2: นะคะถ้าที่เดียวก็ให้ทำที่นั่นถึงแม้จะเป็นเจ้าของร้านเดียวกันแต่ถ้าในสัญญาไม่ได้ระบุว่าให้ไปทำอีกสาขาหนึ่งอ่ะก็ผิดเหมือนกัน
0: ถ้างั้นเอาที่อยู่เป็นหลัก
2: ใช่เอาที่อยู่ในสัญญา
0: เอาที่อยู่เป็นหลักนะคะแล้วถ้าได้รับการข่มขู่นะถ้าไม่ไปเนี่ยถ้าไม่เธอไม่ไปทำงานสาขานั้นไม่ไปทำงานบ้านลูกสาวฉันเนี่ย ฉันไม่ให้เธอทำงานเลยนะฉันจะให้เธอออกเนี่ยจะทำยังไงดีอ่ะพี่อาจ
1: ครับตรงนี้เราก็มีสำนักงานแรงงานนะครับที่คอยช่วยเหลืออยู่เน
0: า
1: ะเราก
0: ็สามารถแบบนี้ไหมคะ
1: มีฮะก็สามารถโทรปรึกษาฮะขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานแรงงานได้ครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของกฎหมายอยู่ครับผม
0: แต่ถ้ามันยังไม่ถึงกรมแรงงานน่ะเราจะบอกแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สามารถแจ้งนายจ้างได้นะครับว่าในสัญญาจ้างนี้ระบุเฉพาะที่อยู่ในสัญญาจ้างซึ่งเราสามารถทำงานได้เฉพาะระบุในสัญญาจ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทำงานนอกเหนือจากที่อยู่ที่ระบุในสัญญาจ้างเนี่ย อาจจะมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะ
0: บอกอย่างนี
1: ้ขุดไม่ได้ขูดจริงๆตามกฎหมายก็คือผิดทั้งคู่นะ
0: ท้ายท้ายสิ้นสร้างอ่ะอ๋อต้องหมอมันไทยกันเหลสิ้นเยาวมันไทยให้มา
1: ไอ้อ่ะ
0: ต้องบอกอย่างนี้ฉันมีปัญหาหนักเธอ
1: ใช่ถ้าถูกจับขึ้นมานี่เธอก็โดนด้วยนะแต่ถือว่าเป็นการ
0: ต้องบอกแบบน่ารักนะอย่าไปขู่นะอย่าไปตบโต๊ะใส่เขาไปฉันนี่ดอมเขาอะไรก็ว่าไปไม่ได้เนาะเพราะว่าหลักของ
1: กฎหมาย
0: เขาเรียกว่ากฎหมายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะท่าน มันต้องใช้หลักสันติวิธีหลักอะไรพวกนี
1: ้มีเทคนิคในการพูดนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: มีเทคนิคในการพูดแต่ของเหล่านี้นะคะถ้ามันคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยก็ไม่เป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเราทำตามที่ท่านหัวหน้าออนนะคะได้แนะนำว่ายังไงก็ต้องยึดหลักต้องรู้จักสังเกตด้วยใช่ไหมคะรู้จักสังเกตว่าที่อยู่เราอยู่ไหนนะคะ999นี่ต้องให้มั่นใจให้แม่นเลยนะคะ
1: บางทีไปจำผิด
2: อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับครอบครัวแม่ครัวเนาะจากที่รับเคสมาถ้ามีการทำ OT อะไรเมื่อไหร่ก็คือให้มีการจดหรือบันทึกอะไรไว้ให้เรียบร้อยเนาะว่าทำอะไรเมื่อไหร่แล้วเวลาถ้าสมมติเกิดปัญหามันก็จะเช็คสามารถเช็คได้ตัวนี้จะเป็นหลักฐานที่เป็นเอกสารอย่างเป็นฮาร์ดคอปปี้ที่เราสามารถที่จะยืนยันกับศาลหรือกรมแรงงานได้ว่าเราทำโอทีนะยังไม่ได้รับเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้พยายามเรคคอร์ดให้เป็นกิจวัตรของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็บันทึกไว้สำหรับคนงานที่ทำงานร้านอาหาร
2: ใช
0: ่หรือทำงานที่มีโอทเกี่ยวกับโอทีนะคะส่วนผู้ช่วยแม่บ้านนี่ถ้าวันไหนไม่ได้หยุดเราก็ต้องจดเหมือนกัน
2: ใช่
0: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องจดทีนี้พอจริงๆถ้าไม่ได้หยุดเราก็ต้องได้เงินเนาะนะคะแต่ทีนี้อ่ะมันก็มีกฎหมายค่ะค่ะซึ่งรัฐบาลฮ่องกงก็เคยให้พี่ประกาศเหมือนกันว่าวันหยุดไม่สามารถแทนได้ด้วยเงินเพราะว่าถ้าแทนได้ด้วยเงินก็ผิดกฎหมายเลยนะเพราะว่าวันหยุดเขาก็ต้องการให้หยุดแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็รู้กันเอียวๆว่าเฮ้ยเธอทำหน่อยสิฉันให้เงินเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะในทางปฏิบัติกับทางกฎหมายบางทีมันก็ย้อนแย้งกันเน
2: า
0: ะแต่ว่าม
2: ันอาจจะอยู่นะ
0: มันแต่ว่าก็แนะอย่างท่านหัวหน้าแนะนำเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะคะพี่อาจจดบ้างไหมเห็นทำงานเสาร์อาทิตย์ตลอด
1: ผมนี่จดครับจดผมต้องทำตามที่หัวหน้าแนะนำ
0: แล้วเช็คเลยนะสิ้นเดือนมาผมได้ค่าโอทีมีครับท่านนะคะก็เพราะว่าทำก็คำแนะนำของท่านใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะเป็นจริงนะคะ
2: จริงค่ะต้องตรวจค
0: ่ะไม่ว่ากันนะคะท่าน
2: ใครจะว่าอะไร
0: อาจต้องขอบคุณท่านหัวหน้าสิท่านอุตส่าห์เป็นคนบอกนะ
1: ขอบคุณเทศแนะนำเรื่องดีๆให
0: ้ค่ะในเรื่องของสุขภาพแรงงานได้เข้ามาในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไหมคะ
2: มีบ้างแต่ตั้งแต่ออนมาอยู่นี่น้อยอยู่นะยังไม่เคยเจอเคสของสมัยตอนเป็นรองกงสุล
0: ค่ะค่ะ
2: ก็แต่ว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเพอร์มานแนนต์เป็นแมนนั้นไปแล้วแต่ว่า
0: อ๋อคือเป็นคนมีวีซ่าถาวรไปแล้ว
2: ใช่แต่ก็มาให้เราช่วยเราก็ช่วยส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
1: ครับมีคนคอมเมนต์เรื่องงานวันแรงงานมาด้วยนะคุณเราจูนีว่องนะครับ
0: ว่า
1: สถานที่นิวโฮวิวสวยมากนะวันนั้นพอดีอากาศดีแล้วก็โอเคมาก
2: มากที่วันนั้นไม่มีฝนไม่มีแดด
1: อำนวยความสะดวกแล้วก็ไม่มีแดดไม่มีฝนเลยสถานที่สวยมากขอบคุณมากเลยครับคุณเราจูนีครับ
0: เห็นก็จริงๆพี่บอลก็แหมน่าจะมานะจะได้มาโชว์ลวดลายฝีมือเลยนะคะ
1: เชฟหมูริมโขงทักทายเข้ามานะครับสวัสดี
0: ค่ะ
1: นี่ก็เคยทดสอบอาหารแล้วก็ได้ใบประกาศรับสมัครงานแล้วก็ได้เงินเดือนสูงขึ้นครับ
0: เป็นเชฟตัวอย่างเลยทีเดียว
2: ปีหน้าเรียนเชิญสอบระดับ2นะ
0: เชฟหมูบอกว่าผมไม่สอบผมเป็นผู้มาสอบผมเป็นผู้มาเทรนมาให้คะแนนคือเชฟหมูเนี่ยนะคะรู้จักมานานมาก10กว่าปีละเกือบจะ20ปีแล้วมั้งคะก็เดี๋ยวนี้เป็นเชฟใหญ่ของโรงแรม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ถ้าจะว่าไปนี่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดละคือรู้อยู่รู้กินนะคะแล้วก็แกะสลักนี่สวยมากมีแกะสลักมีอะไรด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้หยุด วันหลังเนี่ยจะพาไปแนะนำทางท่านกงสุลแรงงานนะคะ
1: เขามีเอกสารด้วยนะทำกล้วยทอดแจกตามงานวัดอะไรเงี้ยอร่อย

0: มากกล้วยทอดครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางทีก็ออกเป็นบูธอาหารอะไรเงี้ยก
2: ็
0: ฝีมือเขาอร่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชอบ
3: ถ้าพี่อัดการันตีนี
1: ่พี่อัดอร่อยทุกอย่าง
0: คุณโชคนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำนักงานรายงานนะในการปฏิบัติหน้าที่นะในยุคของเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
1: นะมาได้ไงเนี่ยคุณโชคนะคุณโชคคือพูดถึงเชฟหมูนะคะเข้าโรงพยาบาลนะพี่ปอนก็เห็นใน Facebook หายหรือยังเอ่ยนะคะพูดคุยมาด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจเนาะพี่อัดเนาะเพราะว่าไม่เคยพลาดเลยเวลาเรามีไลฟ์สดเนี่ยก็จะเข้ามาทักทายนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเนาะเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยคืออย่างน้อยเราบอกกล่าวกันต้องการให้ทางหน่วยงานเนี่ยช่วยเหลืออะไรเนี่ยนะคะเราก็อย่ารอช้าเพราะว่าหน่วยงานจริงๆเนี่ยทั้งกงสุลใหญ่แล้วก็สำนักงานแรงงานเนี่ยมาเพื่อช่วยคนไทย
0: ใช่คร
3: ับ
1: เป็นภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ท่านทำงาน
3: ยินดีค่ะยินดี
1: ใช่นะคะคือยิ่งเราได้ช่วยเหลือกันความผูกพันมันมีนะคะแล้วก็ในส่วนของการตรวจสุขภาพก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
3: ย
1: ัง
3: ม
1: ี
3: อยู่ค่ะแล้วก็เห็นยังเห็นยังคงเห็นประโยชน์
0: เห็นประโยชน์ใช่คร
3: ับ ก็ยังยืนยันว่ามีประโยชน์เพราะว่าพอแรงงานรู้แล้วว่าเราจะเริ่มมีน้ำตาลสูงแล้วเขาก็จะระมัดระวังโดยอัตโนมัติค่ะถ้าเราปล่อยไปโดยไม่ตรวจอะไรเงี้ยพอน้ำตาลสูงไม่รู้ตัวก็อาจจะไปถึงขั้นเบาหวานได
1: ้
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ถ้าเป็นเบาหวานก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เมื่อมีโอกาส
1: ค่ะยังไงในเรื่องของตรวจสุขภาพนะคะก็ยังจำเป็นอยู่นะคะเพราะว่าก็จะมีความคิดต่างนะคะท่านคือในส่วนของคนงานเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าตรวจเจออย่างเช่นความดันสูงอะไรเอ่ยเนี่ยพอนายจ้างมาเห็นใบรีพอร์ตของคุณหมอนะคะก็ไม่ต่อสัญญาละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองอีกมิตินึงมองอีกมุมนึงเราก็จะได้รู้ตัวเนาะ
3: ค่ะ
1: นะคะ
3: ดูแลตัวเอง
1: ค่ะดูแลตัวเองคือ
3: บางใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวนี้
0: ใช่ไหมใช่ใกล้ตัว
1: ภัยเงียบด้วยนะคะ
3: ใช่พวกนี้เป็น NCD ภัยเงียบตลอด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสโตรกนะคะเรามีรายงานกรุ๊ปนะคะที่อยู่ๆก็ตอนนี้ก็นั่งล้อเข็นนะคะในทีมงานอาสาของทีมของพวกพี่อะค่ะก็จะรับรู้เรื่องนี้บ่อยนะคะก็เป็นกรุ๊ปผู้ชายคืออยู่ๆก็แบบไม่ไหวอ่ะก็คือสโตรกที่ฮ่องกงค่ะตอนนี้ก็นั่งล้อเข็นละก็เพื่อนๆก็ให้ความช่วยเหลือกันคุณครูประโมทก็จะรับเคสนี้มาเหมือนกันนะคะแล้วก็เคสล่าสุด2วันที่แล้วเนี่ยแม่บ้านมาใหม่นะคะก็ถูกนายจ้างคนชราเนาะอายุ80ตีนะคะแล้วก็ภาษาก็ไม่ค่อยรู้พี่อัดก็ช่วยแนะนำไปแล้วนะคะคือพอเรามีเครือข่ายซึ่งกันและกันเนี่ย ค่ะดีมากๆเลยนะคะเอาค่ะพี่อัดขาช่วงนี้ขอเป็นบทสนทนาหรือคำถามหรือว่าอยากให้ท่านพูดอะไรอีกสักเรื่องนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับเข้าสู่ในรายการน้องๆในเรือนจำเมื่อไหร่เนี่ยจะเปิดเพลงของผมหรือว่าอยากท่านอยากจะฝากอะไรนะคะในช่วงท้ายที่ก่อนที่เราจะได้ขอบคุณท่านละนะคะท่านอยากจะฝากอะไรพูดคุยอะไรให้กับคนที่อยู่ทางบ้านแรงงานไทยอะไรเงี้ย
3: จริงๆที่ฝากก็ที่เป็นห่วงก็ฝากไปหมดแล้วนะคะก็คือทำงานในต่างประเทศก็ขอให้เป็นไปทำตามกฎหมายของที่นี่เนาะกฎหมายระเบียบทั้งหมดอะไรเงี้ยสุขภาพก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพบ่อยๆถึงไม่ได้ตรวจกับสำนักกับที่เป็นโปรแกรมที่นี่ตรวจเองก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยสุขภาพเราสำคัญที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะเรามีคลินิกเรียกว่าออนคลินิกนะคะซึ่งจะเปิดตัววันที่18พฤษภาคมนี้นะคะท่านหัวหน้าก็จะไปเปิดตัวเหมือนกันมีหลายสาขาแต่ว่าเดี๋ยวเรารอให้เป็นทางการเป็นรูปร่างแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยนำมาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: คนไทยเรามีบุญนะคะคือไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่รัฐบาลฮ่องกงก็ดีหรือว่าหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนก็ดีเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในฮ่องกงเนี่ยเขาก็มักที่จะคิดถึงคนไทยก่อน
0: ครับน่าภูมิใจฮะ
1: คือท่านพอจะแบบวิเคราะห์ได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องคิดถึงคนไทยก่อน
3: จริงๆมันเป็นความน่ารักเป็นธรรมชาติของคนไทยเลยค่ะความที่เรามี hospitality มีจิตใจบริการมีความอดทนมีความประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้นายจ้างหรือว่าเพื่อนหรือว่าคน
1: หน่วยงานต่าง
3: ๆเมตตา

0: เอ็นดูเราอะค่ะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของคนไทยเราไม่เขาเรียกอะไรนอบน้อมอะค่ะ
1: นอบน้อมถ่อมตนนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ถือเป็นบุญ
0: อดทนยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นเสน่ห์เลยนะคะอย่างที่ไปมาเก๊าเขาก็จะบอกว่าชอบคนไทยเพราะว่าคนไทยมีจิตใจบริการที่อยู่ในตัวมันเป็นเหมือนอินสปายในตัวอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะถูกใจกัน
1: ถูกใจกันเพราะนั้นคนไทยเราเลยเหมือนได้รับสิ่งดีๆก่อนเลยนะคะอย่างวันนี้พี่บังออนเนี่ยวิจับมืออ่ะ อย่างพี่บังออนไปตรวจหูที่คลินิกนะคะเขาคำแรกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าคนไทยเนี่ยใจดีโดยเฉพาะเขาทีมเนี้ยเป็นทีมที่ไปตั้งโต๊ะ first aid ใช่ไหมปฐมพยาบาล
0: ต้องขอบพระคุณทางออนออนคลินิก
1: ออนออนคลินิกด็อกเตอร์ลีนะคะเขาบอกว่าน่ารักมากมีคนไทยมาเยอะมากมาเต้นนะคะมารวมตัวกัน
0: เต้นด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เลยคิดว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะเป็นเชื้อชาติที่เป็นชาติที่โชคดีที่อยู่ในฮ่องกงนะคะเราเก็บความโชคดีนี้ไว
0: ้
1: เรามีหน่วยงานราชการอย่างเช่นสำนักงานแรงงานคอยช่วยเหลือดูแลอยู่นะคะมีปัญหาอะไรหากเราช่วยตัวเองได้มันเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันเกินความสามารถหรือว่ามันจะต้องถึงตัวบทกฎหมายก็เข้าสู่สำนักงานแรงงานนะคะซึ่งวันนี้ท่านมายืนยันด้วยตัวเองนะคะถ้ายังไงตรงไปหาท่านรองท่านกงสุลท่านหัวหน้าอ่อนได้เลยนะหรือไม่ก็ท่านรองกงสุลฝ่ายแรงงานท่านอัดทพหมายรอกลางนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้พี่อัดค่ะขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชา
2: ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้านะครับท่านอรณรงค์ศรีสวิทธานนท์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติรายการสยามยิ้มของเราครับ
0: ที่มาด้วยค่ะ
1: ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่วันนี้นะคะได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค
2: ่
1: ะเอาค่ะพี่อัดค่ะเพลงสักเพลงค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักนิดนึงนะครับเป็นบทเพลงที่น้องๆแนะนำมาจากเมืองไทยนะครับชื่อน้องแอนนะครับซึ่งน้องเองได้รับอิสรภาพแล้วกลับไปที่เมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนๆนะครับฝากเพลงมาเป็นกำลังใจให้ครับน้องๆที่อยู่ในครัวนะครับของทางสถานหลังกำแพงหล่อวูนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ

0: From the 1st of May 2026, the statutory minimum wage is raised to $43.10 per hour. Employees with disabilities may opt for a productivity assessment and receive wages accordingly. For details, call 2717 1771.
1: โอ้โหเพลงได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะคะเพลงนี้เพราะมากเลยนะคะ
2: คนทางนั้นเป็นยังไงบ้างเนาะ
1: น้องป้าบอกว่าโอ้โหเพลงเพราะค่ะบางเพลงไม่ค่อยฟังเลยก็ฟังได้จากรายการสยามเมืองยิ้มนะคะฟังบ่อยๆนะคะน้องป้านะคะน้องพรศินีมาแล้วน้องหญิงนะคะคิดว่าวันนี้จะไม่มาทักทายกันโอ้โหนะคะกว่าจะมาได้ครูแมวนะคะดูคุณก็คนอัดและอาจารย์ตู่ทำงานกันมีความสุขมากเลยจริงค่ะพี่เตยนะคะเรามีความสุขกันมาตลอด16ปีเลยนะคะ
2: ครับผม
1: โหมีตาต้ามาเล่นด้วยโอ้ขอโทษนะคะตาต้านี่ชื่อลูกชายพี่อัดค่ะครูประโมทขาเจ้าต้านะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสำหรับพี่มอนขอตอบจดหมายที่ว่าด่วนที่สุดก่อนนะคะ
2: ครับผม
1: ด่วนที่สุดนี่ก็คือน้องซาอุดีอาระเบียนะคะเพราะว่าต้องรีบขอเพลงเนื่องจากว่าวันนี้นะคะหนูจะพ้นโทษแล้วค่ะ
2: โอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วย
1: ดีใจอ่ะเป็นข่าวดีเป็นจดหมายที่ได้รับ
2: เพราะฉะนั้น
1: จึงขอเพลงมานะคะเพลงมามอบให้น้องนานาน้องนิ้วน้องบีบีน้องแพตตี้แม่ติ๋มพี่เม้งพี่ดอลล่าโอ้โหแสดงว่าหลายพี่มากนะคะ
2: เอาเป็นว่าเพื่อนๆหลังกำแพงทุกคนเนาะดีใจด้วยดีใจ
1: แล้วก็ไปแล้วอยากจะบอกว่าให้ไปรับเลยไปรับในที่นี้คืออยากกลับมา
2: ส่งแค่จดหมายและความคิดถึงก็พอ
1: ส่งแค่จดหมายความคิดถึงนะคะขอให้เดินทางบนเส้นทางแห่งอิสรภาพอย่างราบรื่น
2: ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมดีใจด้วยนะครับ
1: ทีนี้จากคุณหลุยพี่อัดสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ก็มองหน้าแล้วไม่สนวันนี้พี่มอนมาเอง
2: เดี๋ยวของคุณหลุยนะครับก็สวัสดีพี่ดีเจนะครับที่น่ารักทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีสาวสาวหล่อหวูนะฝากขอเพลงมอบให้เพื่อนๆที่อยู่สแตนเล่นะครับเขาไม่มีเขาอยู่ในรายการก็เลยฝากฮะขอมานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับจดหมายน้องๆเยอะมากนะครับผมต้องขอทักทายเป็นแบบจำนวนแล้วกันฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียด
1: จดหมายเนี่ยนี่แค่1สัปดาห์นะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะ1สัปดาห์20 30
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่อัดโดยผู้เดียวนะคะ
2: เดี๋ยวผมจะพยายาม
1: ที่จะต้องตอบในช่วงของนะที่ไม่ได้ออกไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเราต้องตอบเนื่องจากว่าเป็นกำลังใจน้องๆก็บอกว่าใน1วันเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยมีวันนี้แหละเป็นวันที่รอคอย
2: คือ1เดือนจะมีแค่2วันผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเดือนนึงมันมี4สัปดาห์เน
1: า
2: ะ
1: อีก2สัปดาห์เราออกมาออกไลฟ์สดหมดเลย
2: ก็จะเหลือแค่2สัปดาห์ที่จะเป็นจัดเพลงให้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ผมก็พยายามจัดให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็น้องๆก็ตั้งใจรอผมเข้าใจนะจดหมายแต่ละคนเขียนมานี่โอ้โหแบบหน้าซองนี่อลังการงานสร้างลวดลงลวดลายรูปภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: เนี่ยต้องบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมอ่ะบางทีเราก็อยากให้พี่ๆน้องๆที่รับชมรายการเราอยู่เนี่ยนะคะได้เขียนจดหมายให้กับน้องๆในเรือนจำบ้างก็ดีเขียนข้อความเข้ามาบ้างก็ดีเนาะ
2: ครับผม
1: นะคะรับรองน้องๆเนี่ยมีกำลังใจนะคะ
2: ครับ
1: เอาค่ะพี่อัดคะมีประกาศจากรัฐบาลฮ่องกงอะไรบ้าง
2: ใช่ครับวันนี้เราประกาศค่อนข้างเยอะเลยนะ6ประกาศด้วยทีเดียวครับประกาศแรกก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะสำหรับการเลือกตั้งนะครับอันนี้ใครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ใน I am Smart นะครับเพื่อที่เราจะได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเน
1: า
2: ะประกาศที่2
1: คนที่มีวีซ่าถาวร
2: ใช่ครับแล้วประกาศที่2ก็จะเป็นในเรื่องของโควิดครับซึ่ง
1: ยังไม่ไปไหนมาไหนแล
2: ้
1: ว
2: โรคเกี่ยวกับระบบหายใจเน
1: า
2: ะ
1: ยังไม่ไปไหนมาไหน
2: มันก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ
1: มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ตลอดไป
2: แต่เราใครที่ยังมีความเสี่ยงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่สูงวัยหรือว่าคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายก็พยายามฉีดเข็มกระตุ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับให้เรามีภูมิคุ้มกันนะครับส่วนประกาศที่3วันนี้ก็เป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้นะอันนี้ก็โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงคืออายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยก็พยายามไปตรวจนะฮะ
1: 50ถึง75ตรวจฟรี
2: ใช่ครับ
1: แสดงว่า50ก็เสี่ยงแล้วนะ
2: ใช่ไ
1: หมนะ
2: ก็ควรไปตรวจ
1: เท่าไหร่แล้วคะ
2: 58
1: 50ไปตรวจนะคะตรวจ
2: ครับผมและอีกเรื่องนึงครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนาะนี่ก็เป็นประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะ

0: าษาอังกฤษ40เท่าไหร่นะ
1: 43.1 นะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป
0: ็
1: นต
0: ้
1: นไปนะครับคืออัตราใหม่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น Job Fair นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18ของเดือน5นี้นะครับก็ให้เราไปติดตาม
0: ครับ
1: ไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขาครับ www.jobs.gov.sk
0: โอ้ท่องนะคะท่องดีมากค่ะค่ะวันนี้นะคะมีน้องตุ้ยนุ้ยนะคะเข้ามาชมจากพัทยาด้วยน้องตุ้ยนะคะ
1: สวัสดีครับน้องตุ้ยคิดถึงคิดถึง
0: คิดถึงพี่นะคะนะคะโอ้โหนะคะแล้วก็น้องกัญจนาแก้วกลมก็เข้ามารับชมรายการแล้วก็ทักทายคุณพี่ทั้งสองคนนี้สวยไม่สั่งนะคะเป็นคนสวยขำมากตากลม
1: บุรีรัมย์ใช่ไหม
0: ผมยาวใช
1: ่
0: ถ้าไม่บอกก็นึกว่าเป็นคนใต้นะคะพรชินีบอกเพิ่งเสร็จงานขอบคุณค่ะเสร็จงานแล้วก็รีบเข้ามาชมรายการของเรานะคะ
1: ครับผม
0: จริงๆรายการครูแมวสวัสดีค่ะหัวหน้า
1: สวัสดีครับครูแมวนี่ช่วยงานวันแรงงานนะแบบน่ารักมากนะ
0: จะบอกเลยว่าไม่ใช่เฉพาะงานวันแรงงานช่วยทุกงานที่มีเวลาทุกงานครูแมวนี่เป็นเจ้าแม่จิตอาสาเลยทีเดียวต้องบอกเจ้าแม่สมัยอยู่สมาคมเพื่อนไทยในฮ่องกงเราร่วมงานกันมานานมากนะคะ
1: ค
0: ่ะหลายท่านที่เราอาจจะตกหล่นไปเน
1: า
0: ะพี่อาจ
1: แล้วยังมีประกาศไงครับที่เรายังแจ้งให้ทราบนิดนึงครับเป็นประกาศในเรื่องของฮ่องกง International Airports Expo นะครับซึ่งเขาจะมีการจัดนิทรรศการของแรงงานวันตำแหน่งงานต่างๆครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเนาะก็จะมีรายละเอียดในนั้นเลยนะครับผม
0: ค่ะน้องผู้ใช้ชื่อว่าดอนเมืองนวดแผนไทยบอกว่าอายุ57ค่ะตรวจฟรีไหมคะตอบ
1: ฟรีครับ
0: ฟรี
1: เข้าเกณฑ์เลยครับ
0: เข้าเกณฑ์ค่ะเข้าเกณฑ์
1: อะไร3นาที
0: ค่ะอีก3นาทีเอาค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝากรายการ
1: ครับผมสำหรับแฟนๆใครที่ยังไม่ได้ติดตามไลฟ์สดวันนี้เนาะก็สามารถที่จะไปติดตามในช่วงของการรีเพย์คือวันอาทิตย์นะครับในช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับก็จะเป็นช่วงที่ไลฟ์สดของวันนี้นะแล้วไปออนแอร์ของวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ทางFacebook ของเรานะฮะแล้วก็ไลฟ์สดก็ยังมีใน YouTube ด้วยโอ้โหช่องทางเราเยอะแยะเลยนะครับผม
0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: ก็ฝากทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพเนาะ
1: ครับ
0: เนาะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าหลายๆท่านนำโดย ISS ฮ่องกงคุณเรไรนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้กับคนไทยนะคะที่สมัครเข้าไปลงทะเบียนไปเที่ยวที่ไหนนะพี่อาร์ต
1: โอเชียนพาร์คครับ
0: โอเชียนพาร์คไปด้วยพี่บางออนไปด้วยพี่อาร์ต
1: ไปด้วย
0: สยามเมืองยิ้มเราลุยเรา
1: เดี๋ยวเราเจอกัน
0: เราเจอกันไปหมดเลย
1: เจอกันเวลา 9:45 นาทีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่หน้าโอเชียนพาร์คเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีข่าวเศร้าของชุมชนคนไทยนะคะจากสมาชิกทีมสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกงนะคะน้องการค่ะก็ได้เสียชีวิตลงนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วกระทันหันด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานสหภาพที่ช่วยเป็นธุระในเรื่องของการจัดการร่างท่านร่างน้องนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเวลาในการที่จะชาปนกิจนะคะเราก็จะนำติดตามข่าวจากทางสภาพค่ะเนี่ยค่ะเรารายการของเราเป็นรายการเพื่อชุมชนคนไทยนะคะมีข่าวอะไรเราก็จะมาบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะพี่อัดคะมีประกาศสักมีข่าวอะไรสักนิดหนึ่งไหมคะ
1: ครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของตลาดของแรงงานไทยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีหลากหลายอาชีพเนาะแต่ละอาชีพนี้ก็มีการยื่นสัญญาจ้างเข้ามานะครับแต่ก็อยากจะให้เป็นสัญญาจ้างที่มีการรับรู้จากคนที่จะขึ้นมาทำงานจริงๆนะบางคนเซ็นแทนกันอะไรอย่างนี้เนาะแต่เจ้าตัวไม่รู้แล้วสัญญาจ้างยังไม่เห็นอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับ
0: รัฐบาลฮ่องกงให้เราประกาศด้วยนะคะในเรื่องของการตรวจทานสัญญาจ้างให้ตัวเองเนี่ยให้รู้แจ้งนะคะว่าสัญญาจ้างว่าด้วยเรื่องอะไร
1: เงินเดือนเท่าไหร
0: ่มีสิทธิอะไรบ้างนะคะแล้วถ้าเรามาแล้วไม่เป็นไปตามนั้นนะคะ
1: เรา
0: สามารถที่จะไปแจ้งได้ที่กรมการ กรมการก็เรียกว่าอะไรนะ
1: กรมแรงงานฮ่องกง
0: กรมแรงงานฮ่องกงพี่บังออนเริ่มไปหมดแล้วเพราะมันหลายหน่วยงานมากทีเนี้ยนะคะกรมแรงงานฮ่องกงนะคะหรือไม่ถ้าไปไม่เป็นก็มาที่สำนักงานแรงงานนะคะแล้วก็ทีมอาสาที่กระจายอยู่ทั่วฮ่องกงตอนนี้เรามีทีมอาสาเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วถ้าจำเป็นเราก็ต้องขึ้นไปที่สำนักงานแรงงานนะคะ
1: ครับผม
0: น้องพรอินลานะคะเพนนภาเบลล่านี้เจ้าแม่ของการวิ่ง คือแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบมีบุคลิกเอกลักษณ์ประจำตัวหมดเลยนะคะต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้นะคะในฮ่องกงเนี่ยได้มีกลุ่มหนึ่งที่รักสุขภาพ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าก้าวไม่ใช่เลข9หรอกครับชอยนะ
1: เดิน9
0: นะ9นะคะ
1: 9เดิน
0: 9เพื่อสุขภาพนะคะตอนนี้กำลังจะเริ่มก่อตัวกันเป็นกลุ่มเป็นชมรมนะคะโดยการที่ในแต่ละวันนะคะเราจะดูว่าเราจะเดินได้กี่9กัน
1: ในนั้นก็จะมีดีเจบังอ
0: ้
1: อน
0: ดีเจบังอ้อนมีพี่อาร์ตบางคนถามว่าเอ๊ะครูตู่ทำอะไรมารู้สึกตัวมันเล็กลง
1: ใช่
0: ไอ้ที่เล็กลงไม่ใช่เพราะมันแก่ขึ้นกระดูกมันก็ย่นลงนะคะ ไม่แต่ส่วนหนึ่งก็คือจากการออกกำลังกายจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่กำลังเป็นสมัยนิยม
1: นะทำให้เรารู้สึกเบาตัวขึ้น
0: มากที่ประเทศไทยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในฮ่องกงเพราะว่าเมืองไทยเขาบอกว่ากรุงเทพมีสวนลุ
1: ม
0: เชียงรายมีสวนศิลป
1: ์ฮ่องกง
0: มีอะไรที่ไหนนะ
1: ฮ่องกงก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวกำลังจะตั้งกลุ่มขึ้นมา
0: ฮ่องกงเราก็จะตั้งกลุ่มนะคะก็คือร่วมกันออกกำลังกายนั่นเองค่ะสำหรับรายการของเราทั้งสองคนนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว
1: ครับ
0: รายการจะอยู่ได้เพราะมีทุกท่านเป
1: ็
0: นผู้ชมเป็นผู้ฟังสนับสนุนพวกเรานะคะไม่มีท่านเราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกก็คือจากหัวใจจากก้นบึ้งขอขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกู๊ดไนท์โจ๋เถาราตรีสวัสดิ์นะคะสำหรับพี่มอนดีใจที่ได้มาอยู่ในห้องส่งกับพี่อัดแย่งกันพูดอยู่นี่นะคะ
1: ค่
0: ะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่าลืมกดไลค์กดแ
2: ชร์ This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.